0: broadcasting from Bangkok, the very capital of the Kingdom of Thailand.
1: Can you speak Thai? เดี๋ยวฉันขอตกออกอากาศหน่อยได้ไหม
2: เดี๋ยว

0: คุณรู้ไหมครับคนไทยทานพริกมามากกว่า300ปี
1: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยก่อนต้นตำรับของซอสพริกศรีราชาแท้ๆได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณตาของผมเองและส่งต่อลงมาจนถึงรุ่นผมมานานมากกว่า60ปีแค่ซอสพริกศรีราชาขวดเนี้ยสามารถเพิ่มรสชาติของอาหารได้อย่างมหัศจรรย์
0: ซอสพริกศรีราชาตราศรีราชาพาณิชย์มีทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเจด้วยครับ
1: ซอสพริกตราศรีราชาพาณิชย์ความอร่อยแบบดั้งเดิมของคนไทย
2: บริษัทไทยเชฟโปรจำกัดมหาชน

0: มพันธ์กับลูกสาว
1: สาวตาเขานะ
0: คุณสาวแม้ว่าจะปากเสียขนาดนี้แต่ใจบุญสมพันธ์นะจ๊ะขอเรียนให้ทราบนะผู้ที่มีสองงานบุญนะครับตอนเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรพระที่ไหนร้อนรุ่งเนี่ยถวายเป็นพระสุขสมบัติ
2: I don't know.

0: ืด
1: ไม่ใช่ครับ Good night คร
0: ับ อ๋อ I'm sorry Good night What's your name
1: ครับแมง
0: Oh, I'm sorry, how do you do?

0: อย่าประดุมตราแก่นนครช่วยให้นอนหลับ
1: ยาสตรีแก่นนครยาสตรีแก่นนครเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตช่วยให้รอบเรือนมาเป็นปกติและเจริญอาหารยาสตรีตราแก่นนครสำหรับสตรีปวดท้องจุก

ก็ได้ป่ะคนน่ะก็ไปพาหรือว่านางานนี่งากาเลยจ้ะก็ไปพาหน่อยยกขึ้นงานนางานนั้นไปพาก็ขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นไปพาหน่อยคนน่ะยุ่งเกินเนี่ยดูมาคนน่ะยกขึ้นงานนั้นก็ได้ป่ะคนน่ะยุ่งเกินเนี่ยดูมาคนน่ะยกขึ้นงานนั้นก็ได้ป่ะคนน่ะยุ่งเกินเนี่ยดูมาคนน่ะยกขึ้นงานนั้นก็ได้ป่ะคนน่ะยุ่งเกินเนี่ยดูมาคนน่ะยกขึ้นงานนั้นก็ได้ป่ะคนน่ะยุ่งเกินเนี่ยดูมาคนน่ะยกขึ้นงานนั้นก็ได้ป่ะ